ยังไงโอ้ยแต่จมเรียบก็น่ายืนยิ่งแต่จมเรียบจะกล้าขู่ซ้อมแต่เนี่ยที่ทมจึงยืนกี่จ้าจึงยืนบนจ้าที่ทมจึงยืนอ่าเลยนึกอาจูนเนี่ยเมาไปน่าอาจูนหนึ่งแกเนี่ยอันนั้นจำจ้องในใจเรื่องฟิโอริเตียคือท้าได้ยืนดักเมาโดยท้าฟูเอาเวียชาชายเป็นเรื่องมันชาชายจึงพวกขยมนู้นไปชกงไปเฉลยมันดังยืนเรื่องใส่ แต่สำคัญพอดนั่นคือเกมได้ยังจังให้สลับเนี่ยบ้านให้ยืมมาปัดไทม์ฮะโดยเฉพาะเกมเป็นมนุษย์ยีมาไปขวักให้อาได้เนี่ยแล้วพองได้อะเตนั่นคือท่าใส่ใส่ต้นเมียนเตะแล้วตัวนุ่งเตะเปียกแม่นนุ่งเตะเมียนแม่นอ่อนได้เป็นเดี๋ยวเมียนเกิดให้ท่านนิองส์เปลี่ยนหน้าเด็กเกิดเตาท่านนุ่งเตะเปลี่ยนหน้าเด็กกรอนแต่ท่าเตนุอ่ะเลยนั่นโยมอนยีเฉยเฉย ปัญหาปัญในมองเติร์ดแต่นุ่งเตนุ่งเตมองอันนี้ได้เวียเติร์ดเจียโคเพียซาวิสังคันเอาเยื่อจุดเจียครุขเนียธาปีมุนเมาโน่ไม่กินเยื่อนเวียเข้าหายยังไม่ขมายเดินเยื่อเมารบกวนชนำหายน้องยังพลิกกลมพลิกนะถ้าขมายนะเจียมันตรำมันเมียนเพียซาเตเพียซาขมายโซเซตั้งปีสัตว์วัดที่ปมมุ้ยได้เยื่อเมียนเกี่ยตักตั้งในเลือดทมอเนี่ยเจียโซทมอเนี่ย หากทศลาจะรักเนี่ยตั้งปีศาจตัวที่แบบมุ้ยเพียซาขมายแมนเพียซาโตตาเต้เพียซาขมายเวียอ้อจามวยได้อมวยเตี้ยเพียซาเวียเตอร์แต่ปังกาเปียทำไมมันแมนจำบัตรตะปรังอเมริกันไอจำบัตรตะขมายไอเต้ฉน้ำกิโยเมามือมาโดนกิไทม์เปียได้ลือทำไมทำไมเติมเตี้ย จีบเสียงยืงนอนมาไอโจมมาไปเกยยืงเตยตะบกัดเปียทำไมมาละหายขย่มเหมือนแม่นท้าเพียซาเตยในนึ่งเต้อัดเมียนเพียซาลือลูกนาโมยแต่นึ่งตะกอลเลยเพียซาแต่นึ่งตะกอลอัดตึงมุกคือเพียซาได้ไปสลับโอเทียฮอไอเอเทียฮอเพียซาลัดตังเมียนหน้าตึงเมียนเปียลัดตังทำไมเด็ดกัดเปียลัดตังได้เมียนมาตรงประมาณตรงไงนี่เมียนตังเป็นไม่นานเนาะโรไม่นานเนาะเพียซาสั่งสกัด มีนานาตะปกาศเปี่ยสร้างสกัดทำไมไม่เตี้ยอ่อนเมียนเตะโปรไอจีเพียซาได้สลับเพียซาปีนั่นเวียกคงคู่นั่งนะกิโยมาจีโกลคืออะไรอะไรแต่ทำไมยังไอกระด้อยปั้นท้ายมันแม่นเพียซาได้เวียนเนื้อรัวเวียอัดเวียวัดเปียเตะเพียซาทำไมเวียเจี๊ยเพียซารัวเพียซาบารังเยรัวเพียซายุ่นนี่จีเพียซารัวมันละหายเวียเตยแต่เมียนกาบังการเปี่ยไทม์ทำไม บรรทายนั่นจึงก็เปลี่ยนนั่นจะกงเกรสมนาระบบออกมาจากคอมพิวเตอร์ระบบนั่งอัดเมียนยืมประกาศเปลี่ยนเตอร์หรือมือก็ยืมมันประกาศที่ยังทำคอมพิวเตอร์ยังตั้งระบบมันต่อได้ระบบนั่งยืมระบบมันได้เมียนไปยืมจองประกาศไอเด็กเกิดท่าบานนั่งเตอร์อ่ะไม่ยังเทียบประกาศเปลี่ยนเอาไว้ได้เวียนเหมือนเมียนจะระบบเหมือนจะระบบมือเคยปักว่าวิจิตรกุมนัดเอาไว้ได้ไปอัพสเตรย์เกี่ยวกับวิจิตรกุมเซ็ตเป็นไอ้นู่น มาแล้วให้กรมจะล้อมทักย่อมในใจทับเพียซาตรึงในนั่งเหมือนแมนเทยมจองตันจังเทอาประกาศไม่แต่ได้ปวดคลั่งระหว่างปทอโดยเปี่ยมมรดกจังทำไมเสียมเลียวในแปลเปี่ยมมรดกด้วยเนี่ยตั้งปีหน้าปีในเมาส์นะรอบสับวัดมาแปลสกุลเปี่ยมมรดกแปลแต่ตรวจบ่มนุสลับอะ อะไรนั่งยืนประกาศเปี้ยทับเปตเตกพรดอลเตอร์สกสไลมนุสลับอัดบานเบื่อท่ามรดกนะสไลสลับบานปุ่นอะสไลก่อนยิงสไลเนี่ยได้เกมมรดกตั้งปีจิตาย่อมตั้งปีจิตตุดย่อมไอ้นามาดอลย่อมนะดอลยืนทับเปตเตกพรมันเงี้ยน่าสลับบ้านปั้นแต่สกุลสไลนู้คือทับเปี้ยวิมีนรวยแต่เฮ้ยเปตเตกพรมันเมาปีใส่อันนี้กำหนดแต่ย่อมยิ่งแบบมันเมานะคือทับเกบอลกาลิเตยืง คนเพียบละอดอลเกหายควอลิตี้ยังคนเพียบปุ๋ยโดยสารบารังทับปัตริมวันขนมเปียปัตริมวันนั่งเนี่ยอาปาเนี่ยเปียเตเอเนี่ยเวียเมียนในถาปกหรือกระบอกเวียนนั่งเวียหรือกระบอกเวียหลับตั้งนะมาละหายยังเปเตเนี่ยใบดาไอ้นี่นะเปียนังไอ้เห็นไหมให้ยิ่งเข้าหนึ่งวัดทว่าขมายวัดทว่าขมายเวียอัดเมียนเนี่ยไอ้ตรีฉลองตามมาปกจอมมาโกในที่เวียอัดเมียนเต้ อะไรเกี่ยวกับฟิลิอาชงเกี่ยวกับไอ้การเป็นเปลี่ยนนั่งเบียขนมกาเดียเรียนขนมโนแรกที่ไอ้คือท้ายยืงเบียอัดเมียนอ่ะปุ๊กอัดเมียนท่าข้างอ่ะปุ๊กเกี่ยวกับแบบไปยืงแม่นอันเดียกุมแม่นยืงจันกุมแม่นนะขมายเบียดเซง
mà là hay được không

아우이 클라인 제일 몇 클라이드나 몇째야? 기타 윈윈 영춘야 춘야 윈 글라인은 몇면 춘야 하네 춘야 그 말이 크네야 그 지방 그 야는 뭐 춘야 윈 춘야 면잔 춘야 지가 브라쿠트 나 맞다 말이 크네래 또 말은 면 춘야 면잔 아, 왜 이래 브라쿠트 아, 릉 트라이응 원은 면 브라쿠트 에 아, 릉 점난야는 으로 시루 도 점난야 릉 밤 브라카야는 윈 브라쿠트 에 เออเวียงเลียงไอ้เต้ยิงประกวดเต้ยิงชนะเกยิงตัวตัวเป็นรางวัลสรับตาเลยนี่ประกวดชนะเกยิงชนะเป็นรางวัลหากไปโดนเกยิงนั่งเต้ไวขึ้นมวยเป็นรางวัลนั่งยิงชนะเป็นนั่งยิงยิงเคยยิ่งเอาเอาไอ้เต้ห่อแต่มวยนี่ยิ่งเคยถ้าเปียถูวินมวยนั่งขมายนั่งเมียนกับแรงคละตรึกับแรงคละจุ่มนั่งกับแรงคละตัวตัวละ อันนี้ขยมขยมขยมสร้างเยอะแต่ปนังเต้นนะเวียนโตเตียให้ขยมต้องทำจิตปัญญาไปเบื่อยืงตรึกชนะยืงทายชนะชนะจ้าโมยเตี้ยชนะชนะเดี๋ยวยืงตรึกทายชนะชนะนั่นคือท่าอันนั้นเรื่องโดยท่ายืงบอชนะเป็นนักปั่นโยบายนั่นนักปั่นนุชนะอันนั้นวิชนะตัวไอ้วิจิกาประกวดเวียนแมนเจียรุงวอนเจียนะยังกะไรนะเดี๋ยวตรึกทายชนะเบื่ออ่ะตรึกชนะเป็นชนะชนะอ่ะชนะชนะเหมือนเต้นกูชนะ สมกึศปิจารณาเรื่องอ่อนให้มันดังจิตใจที่อ่ะเลยปราศัยก็ได้อ่ะทรวงถัดโดนพัดโดตรงอ่ะมันดังถัดพัดโดนั่นคือยืนเทือกเอาโดดอกเปลี่ยนยิ่งถัดโดเปลี่ยนสันครบเนี่ยมารอยเนี่ยต้องมารอยเนี่ยยิ่งถัดโดเปลี่ยนโดเปลี่ยนสันปั้นดอลตัดตัวเสะหักโดจะอันยิ่งนั่งเข่าปัดโดดอลตัดตัวเสะปัดโดเลยปั้นดันยิ่งถัดโดเลยนี่ ยังมีหนึ่งยีนึงขอมันตั้งแต่พัดโดนโน่เมียนในโตตะเทียบไปโกจัดติไอเดลโอมือมพดนั่งดัดเกี้ยเปียถัดดัดเกี้ยนั่งคือไปตึงมกเลือกเกี้ยนะหรือก็ไปตึงเคราวิชายไปเกี้ยเต๋อไปพดเกี้ยนะไปพดตึงมกหรือพดตึงเคราวิปนักกิจการนิยมตาเรื่องพดตึงมกโดยจำเรียงกิทาโอนก็ชนะไอบานเจียสไรละอดัดเกี้ยนะมันตัดดัดเกี้ยไม่ ตัดเก๋คือเมียนในยืนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไวใส่หน่อยดัวลำใบเอายืนนั่นเวียกรรมอ่อนเกินเบอร์เคยเอายืนนั่นเวียเวียเราอ่อนเก๋โดยยืนรถปนังจังเนี่ยมวยนู้นรถเหมือนเลื่อนตึ๊ดตัดเก๋มองยืนตึ๊ดท่านเนี่ยนั่งเป็นเลื่อนตึ๊ดตัดเก๋เหมือนยืนตึ๊ดท่าที่ตั้งปีหน้าไปในเมื่อกี้ยืนแต่จังให้ไม่บันที่ยืนสับไงกัดเรียงยืนมาท้าเวียตัดเก๋ยังเมียนเอาไว้เก๋ไว้เก๋ดัวลำใบเวียนในหมก เมียนจังนะคือท่านเนี่ยนั่งเกี่ยรถเลื่อนให้เป็นในหมกเก้ว่าดัดเก้ไม่กลัวเปี่ยแต่เมียนให้ได้เก่งยัยตรำตรึงให้ยืนโยมหมดฟื้นบ่งขอกเปี่ยขมายเมียนอ่ะมวยจะปีนะเวลอนะเปี่ยนั่งเวสัตย์ที่จะ expression ดึกยำท่านั่งอัตตะสัญญาณบอกขมายนั่งไงมวยจะปียืนกึศเมื่อกึศนักตะซักคือถามมวยคือมวยปีคือปีปัดขมายเมียน expression ถามมวยจะปี อันนั้นไงได้ยืงถ่าตัดสัญญาณในนั้นคือถ้าเป็นเมียนกันไล่ไพล่ไพล่แต่ระบอกยืงมองให้สลับไปยืงเมาทเวดองเลยนะเนี่ยให้ไปยืงเตอร์อันนี้เวียกลัวจังเศร้าอินเตอร์แดนนัดตะพวกเนี่ยหนักใหญ่นกกลุ่มจุงก้าอัดแจ๊สโซ่เตยยมเคยหนักชมำเนินเนี่ยตามประสาทนึกให้เสียมเรียบดอลเปลเนี่ยเมียกุฏิโนกีสันไซสันไรสันเซตเกนัวมาเรนเนี่ย ติสจอนตะมือลงโกวัดนะเปลือกทางไงเล็กหรือกดทางไงเล็กเตียหอยยังนะหรือกดทางไงเรียกเกมันทาเตเปียกขมายเป็นทางไงเรียกทางไงเล็กเกิดทา sunrise sunset โดยจะขมายน้องออกเปลี่ยนมันละหดดอลปนังเนี่ยออกแฉซ้อนออกแฉอ่องเลสซอกนั่งนะชมำได้เจียนเนี่ยสายสดกว่ามาเถอะชมำนะกวาดแต่ทาตามเกย์ยังไงนั่นนะ เฮ้ยอะไรนี่ใส่ดาวยืดน้องมาอินเทอร์เน็ตนั่งไปยืดอ่ะเปียอินเทอร์เน็ตยังท่าอินเทอร์เน็ตแล้วตัวไอเดียรัวระบบประกาศทำไมบุญยังจอมประกาศเท่าอะไรกี่ท่าบ้านก็ปัญไตในเวสไอเรื่องเด็กทำไมแต่ยังท่าตามเปียเก๋ก็ไม่โดยตัวโมโต้โดยตัวเองมันปั้นช่วงเวลาได้เวลาดาวยืดนั่นไม่กูท่าวิสโลวิยังไม่อย่างขยมดักอะไรนี่แต่เจ็ดแสดง เอาเทียหัวเจ็ดแสดงเนี่ยมันตีเป็ดมวยวิลเลอร์ฮันนั่งเทียบเป็นขยมเชียงยี่กับมวยท่าวิโดยท่าวิอ่ะวิจิ